0: 撒桶罗地缸
1: ตอนนั้นยังไม่ใส่ตุตาบาราใส่ตมากูหล่อยังไม่ยอมกันยังบาบายาร์บกันได้ตุ
2: เฮ้ยไม่เหมือนกูลำพาดิลัน
1: เฮ้ยกติกันน่าเด้ตาบาร
2: ์เอเลนเอเลนมันจะมาช้ำปัญญาเกียรติรอตายริกูลานะมูเด้กูไม่ได้มานะมาเกกูลังไม่ยอมเนี่ยสาเกียรตินะมูเด้กูไม่มานิสเกลียสกิ๊กเงลิบลู
3: รังกับมานิสเบาตายกดีร
4: ตังเบียกับมานิสตามตุ้งกิตา
5: เวสันตุรตายริวายเอฟเอ็มบังกูไลงอุปยสเพงไรบนัวสราว
6: Y FM.